0: มาทางความมันไงไปเลยคุณไม่ละคุณอะไรหมดนะทำไปเรียกชุกชิบยันชูร์จ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มต่อไปจะตายอยู่ดูสิ
1: เราเข็มยันมาในคนนี้คุณความมันคุณน้ำหมดแล้วทำไมวะ
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮาร์ดแอนด์ซาตูเอเจคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาชิบยันมาตะคอมพิวเตอร์พาวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้เกี่ยวกับตัวบิ๊กรีฮาเลมากรมาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพีสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีเนี่ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था छ होय कम्प्युटर ल्यापटप प्रिन्टर फोटोकपी मशीन इन्टरकम सिस्टम इन्भर्टर सोलर सिस्टम अब इन्भर्टर को ब्याट्री पनि पाइन्छ सीसी क्यामेरा र भरपर्द इन्टरनेट पनि जोडिन्छ त हो
1: आमा मते लागे डाके
0: औ तालनो बेताल महिडेर फेर दुका पाइएला नि झुसे औ यो फोन नम्बर 0215 45787 9842035541 अब भयो अब गुड भेरी गुड भेरी गुड